0: This is Sean Spruce, host of Native America Calling. You can listen in every weekday to hear the only national call-in show from a Native American perspective. We explore topics that range from traditional cultural practices to up-to-the-minute news that affects every American. We hope you can join us for the next Native America Calling.
1: Hwani hwaiw lo gawdyd na sy'n gwyb na chlchyd llw.
2: Chwaka gagam gwni ni jagni lgani. Unno gwgda gagam na agachda. Bilw ni a daim all. Unno gorm i chochwadn a jadw. Magwdra jadjan gyd. Mujung lu deng pilat hat ayak kening lu ni kakma unno kumi khatn kek suku kek bah suku pilat hakakma u mignik pilat tuka time to ek pahaluta pekamta tamana ek pernak lu ni kapituk time masu Amsakwa naklisgani Witan ring luni pingyu kunak kukka Kacugi luteng Gehpak Naksusakta Kamaknari luteng Kwatay Nakautay tibiuta Jali Taim kaki Agnik Pikak Suta Kwapidu lini Ngayon ni Ruth Kaputamana at tayo magkakawin kailin ng kamaligat na kata nang narita at itakadot kusko kapagkund at kautot itakalot ng migurik sa nating tawam chali chang tao ilaw akalot ng chang tanun umiawae Aya kalau tapi sembunyi, aku na aku lari keluku, Facebook, pinga unik, jangan khusi ni lu ni, aku cangkai, tapung kalau teng tama aku ni hilang kalau teng kaki unik, toy time. Atak utak sih khusyil rau tak termini kaki amk tawam jali at setua makut daim asiri nutanet pakanakri tau kanakri nutan kakma ten khusyil tak kuta daimakut nutan Jali agak reyung akhir ting aku nak ahui an ayat kat kepalas kemini agak reyung akta kata cetaru lay rumah katusuk aku lat kluntoi khatin khakit waktu ni piaga silre take a break dos Igen kunik jali ist katalgan katrik lutung aku kunik bilgan ketama kunik jali ikwalas huk blueberry nik awu luki nik nak tutoi aku tau lutung blueberry saat makut nik tau mengbuyu hak nik tau nila luki aku ketawai Stay chat home akut atsat. Ich kamang tungi nunaya ang akluteng pekata. Ik pilas ki umiyok lakan katos. Imu magkakuta nuyan kukwi pilakan katama akut pingak chata. Ahun nerekeluki. Tawam unomk last week ako napikata kalukupiak sa una atan ruwi kami มัดตุมขนุนักปัมตาอาจารย์รู้เปิดการตักเลือกออกกุตาชานกันกับอิทธิ์ขัดนี้subject ta ka chimik luku akukuta paiftak kateng paif luku pilhatu maku nekwa ayakyom tnik aysun yung naksuteng ayakinit kaitnik maku nekka litnaariluteng pikatalari tayim unnomik planner meeting katasruta plan dog draft dali luting pikata silrit makun ka kaisun litnari luting pilkam knektoram una atan khput akmani akum galuni pillaga ayakni ka khas khmini umyok kum tuakum akum khmini angu yakmanna sinwa atun ritniluku kakakhtlhu qalarlunittoi illi anguyaqmanna ing lorulu kayyaullukku pinritniluku taqwam akkanifknani ayakhnilkhni akkanorpakh knaku ukut Venezuela kemita atan nagat dulho agtagalu kitotin nunat tauna kwatan kanakalu ni token huk nunanik in ruhluk tailre maavit Ahu lah tengok luku. Takuam mungkin luku pisem ni kalah takami. Atau ntoi pisting aktuk kalahut kahar luku aktuk luku pihar luku. Matum ukus kumik. Crude oil. Damatum umyong ana ni pilhuk mugis kokhluku pilhukum ni tolchali kingokun uksuk awai pilhyagu chami ukunka airanamk tolchali manna ukukhapit klukupinga tukuna kaisun si tukuh suni kapiskani umyok sukupingatok toi kalakcakok huang ukut dun United States satun Russia makutuwa nuclear power anik nuclear amk umka saskuhulutin pilgit taukunun taukutoy nun at taumk unang afganriting naksuk ping afganriting naksuki alaksuni piyak ngrami unat chali tang wakilukupikum tu ukus mana ukus kuk oil crude oil toy justa matum kepilu ni pingat tau kuni nunani khatun kan kelu ni ayak ni ka khas kemini khatun kan suk in a matter of weeks or months angu yake kuklit cek ni luku asu mai tang khna kunat kis kaputaru la pailegan aru lek sau na ting toy ukut chaulin klu ki pikkai akka awaken angu yakam piut angu yalra rut taukut yui taum nunam yui ukutkan khayarat nak suki pikum tiki kinguk ciuk faniawani akka allail rau tau kutangu ya dulu deng awatit tuna ukutlu Israel lamak agai tum khayu yum cucuk suki yutu kut pilhe atoi tau kutta illau luting tau kunun khatin umyoh ayakhnil khani khatin umyoh khunga ukaqfakun aru lar ngai cukluki toi akunalu mani technician nakhputta chalishkut ka pip amani nu nakhparinin lasaru sunuk pisimmagani piluku upyut khloluku pisqluku toi mai chali atu khaput khwangkuta makuthun akil lisuke makut pikput nakkaput kaminah kak kasak ukuskuk akitamakut mayuhtut mayuhkani rahkaulunit toitsalitotin ni gahtlahto mayuhtukuluni pitpikatakaluni tauna pilhanik toi kanlakayakok tauna akumgalgato ni atun atan ruwihimi kwatin kanlakayakok ina it's just a matter of time akwatin pilu ni aku lahir nerah tak nerah tut totin tekan kayaan kahlu ni takukin aku lahir saunani toi jali ayah tukulu ni pinan kemini atuh huangkutun yukuni Kwangkutun sikh luku manna pikum tu. Jayu nai rujuk luta umyoh tkakam ta. Umyong luta totin jay jamkwat toi. Jamun cikilak nai rujuk luta umyoh tkluta pekam ta. Ungulu ni kwatin kitwak luni piyakak pride. Kwangkutnik ucuk ya gusuta. Totin toy una. Atan khput klik tok. Ayak maklu. Sang luni. Sang suk. Akim kenu kitup kenani. Yucik hamkhtu ugut. Atlhek tamta. Yu cekat, aku yang kepina teng, ungu was cikal ngat lah tu, dot ni kau kuyum yacht kelengga, matu mek, tukut mek ni kaki mek, pi rus kuning, cek toy mutun cek tayut satu layuk cek ngatut. Huang kuta yukuni yupigini manna nunamuk nerang nakluta piyarah put. Imutun nasu yagut sretun piyu naitah put. Takuam lit narut ksuku magunun ayak yomtnun chattoi. Ki suni pingga nausun sukang bakpisul ka sa illoh suku totin chali pilu ni pinggan ควัดสุควัดนางูยักษ์สมันนะยากูสยากูสุถึงปิลุถึงแปะกาตาจัดอากีตุรีลุถึงปิงราตาฟังกุตานุนำไก่งานกมากกันนุนำนักไก่นักตามานานาสุยากูสุกุปินริสกุมทูเชนชังดูกุดปิวจบปิวนักปิวนักกุจิมกจัลีองูวกาสกับปุตอิลังขดกโตขุนจัลิตโดยอุกกุณากันรุดกุราโตปุตอุกขปุตอุณาปิลเล็กสตมตุนจิวขไลนักเลโกจิวคลุกุจิวมกดอกอาซากุนอุงวันริลัมตาปิสกุจิตสีนกิงุนกตกอาตาวขวางไออาตาวขวาวกกาวนริลงกสุขังกุดนุนไดมโดยกายกัดคลุกุสุปิลังรัมตนีปิจิวจูนานีอาตอกจิวนกะปุตตั้งเวมิวสินยอกปุตอุณายูมอาสัมยูงินนาวเรนิควังกุตายุคุนินัสโซกปุตไกสุนยูมยูสขุตมตายอกตกลัสขาเอกจักวารอุณาตักันกาอักตอกจีกาตักปุตตะความเป็นแรกสตมตาเปียนเคเคลกูสุปิคงอาตมานาตาวมกาอุนาติจิกิยาก respect ตาวนาอุมุนเป็นแรกสตมตินจิกสายนักเลกูอังอายุขตูมันเรนิสูอานาลูจิอาตาลูจิสุปิลเรนิติจิกลูกิอังอายุกาจิโดยความกุฏาสุอังอายุกายรู้สุตปิลเรนีดาวนาปิลักสตบุตรอังอายุกักสิวดักบุตรมากุฏสิวจิวเลขินบุตรชาลิตโดยธรรมกุฏไปสุนอายุกุจกรรมนิกกะลากะลาหุตักสุตาแปกัดกุฏกะลาหุสุตาแปแปกัดานี่จะคุณักสุกีปีนั้นมันนี่จำมีมุมที่กี่สุดปีกากุดดับนริกนักตะกุดไอ้สุนปิสกับปุตนาสูลูกูปีนริกนักตะกุดขามกตาขามยาปิจิกุกุตาขายมัดดันมขวัญกันรุดสุกีถึงอุณติกิสตุมกุขัดนปีของอันนี้ล่ะมาอิมากุตฮังกุตายุปีนี้อาคุกจิวเลมตาปันรุยนมันนาฮังกุตนุนอุนิสกิตอิมุตุนอินเฮร์ตักสุกุฮังกุตาไปตักสุกุอวาเลกุกุลุกุปิกุมทูตามข้างในตกจัดใจรู้สึกไงตกอาศิลแรงมันนะยอกปุตอุนามากุดอาตันรู้อาตันรุ่งขมึงสวัตันวาวลุดึงปิงขมึงตีลีตักจีกัตติเพชจีกัตตุนายอกปุตตาวมกาตามานาอยอกักสุกุปินเนกตุกุตานักยุนนิรุตคตาขอยานักฟ้าไทยมกุนาควานิขบักบักกาวสกาฟูฟิลลักลุกุปิมาริกตักายอกนิขยอกนิขบกนิขนิขาตัวกักตักากิตากาตาขนิขตากากมนาจักสุกุมกตาเปียกาลุกุอาตุนริกกลุกุปิกจานเนกตุกุตปิกจี
1: อาวายนี่จุกนิวตันยูล็อกเอาท์นักนั่งริทนักสแกนคิว